0: ลุมกุนิบลันกัมปอลบลายกับลังปมนรบตึกเงยมนงเบระปมให้โรตึกเงยเย็นรบจารตะลากมองหอแก่เดิมปลนำให้กี่หอควานตึงประดังจารสากเสียมเฮกจอร์เปิมนับเกลติปติรเงลนางก่อนใส่บุกเต้นางมวยแคปรอกเกษมตังตุกตามรลองเยเรียมตุมัดแบร์นำบริยปรอตะลากจิงเบินเติมป้วนตุกจารบุกลอร์ตับกังจังไอซอสกปรักวัคซินฮัตไปเวตาก่อนใส่อุรมัดมวยนำเต้เติมปบเกินเดยไล่เปื้อนอนระบากันตรึงออกใบโกนตุกสาเอฟเฟจารตะลากเวเนปลันกัมปอลดงจีเลื่องเวนมิงทริสเติมตรงกลางดังความตึงประดังจารความปอดเตือนมัดคู่โขยเบจารตะลากเจสักเสียมเฮกจอร์เปิมทับเกลติปตีรงลนังก่อนใส่บุกเต้นังมวยแขปรอตานตุกฮีเกิลในระบาดจีฮันก่อนใส่เอจารสักตุเปิลแก่ดงจีเวนดิงเวียนเติมปอเกตลังประดังจารความตุตังลังประนักการะอารันตึงประดังจารตุเปิลกรับความฮีประเกียวมาเบจาร
1: ตุกีเกิลนี่คือบ้ายิ่งคันก่อนใส่เอ็ดจากดักลากดึงเอ๋อแก่ดูเรียงปรำจิตหน่วยน้องนี่กูบรอในหรือบรอตู้นักตรังไปเรียงปรำจิตหน่วยนี่เติมเอ็นแก่ปอจิตหน่วยน้องก่อนใส่ยามอมเติมนังไข่จิตดอดูนะแก่กระเปิบดองอุ่มหอกละตุกโกตุกซาฮันวีคุยนักเลือกกลตาเปิบตีเรียมระอาร์ตีเรียมน่าบรอเลือกมก็จริงน้องเกิลแฮร์เอ็ดดังสัจจ์เกิลก่อนใส่แอเจนและเมื่อตาสักยันยิ่งคันเปิบมินไปยังเดกแก้มตรงตีเรียมกันเอ็กุนใส่ยิ่งแก้เอ็กนองยิ่งเดินเติมเปิบเรียมระอาร์กิดหน้าเปิบดอกมุ้ยอับดักสักยันเงยเต้ยตันตกสากเสียมเฮ้ยดองจีเลืองเวียนบินเตี้ย

0: าขีบรอดเยกันนี่หรือบรอดเติมขีเกลเนกินระบาดเยกันก่อนใส่ยามอมจาร์เวเกลตังลังนักตังกลตะก่อนใส่ละเปิบขับเกินและหนุ่ยช้ำลังก่อนใส่กล้าเอาก่อนมอนซอเติมปุ่งฮีควาจาร์บนรังซูมแกเปิบตำกริบสักดูบัลจองเดียเติมแล้วนะเปิบขึ้นเคอะไปดีแกนตกโกตกซาตีเรียมพระอาร์กัลตะกุนไซดองยี่ความดังโปรดดังจารกันเดิมมาเมื่อและเปิบเกลดังลังเบอร์กรับเกลดังโปรอัมปอบรกมา
1: ตันตกยังคงระวังดึงนางมัดแขไปอัมปอดลังโปรอุรจารตะลากอัมก่อนเจงโปรลำหุยนักเปิบเตยกึดโปรตำดำอุรเล่าเติมเกลนำรับแปลมหายโปรยี่หันปอบรกบินในหัวอุรรับหนึ่งนอมให้ยี่หันรับแปลมหายโปรเติมระนำให้นำปฏิจโปรซักตอแกกรับตรงจีอียังกรีนกันนึงเกียงควานตึงโปรดังจารควานตึงโปรมาตันตุกุกเวียดนามจารตะลากโหทิงเวียนเถาเติมปอเกตลังโปรดังจารเกียงควาเกตลังตึงโปรจารตะลากละเปิมต้นวังนึกเลอะนึกเลอะไอที่เปิบเปรย์กะเบะบรอลำหอยนักละหอกันยาเจินนอเวิงตาบรอตำรำอุรเล่าปรับจังกรับหนึ่งนอมให้เติบตรงอินเทอร์เน็ตอิงกัลตาในหอุรยิฮันก่อนใส่เอ็ดตุบัลแอนเวหอยนักกัลบรอเลอะเปิร์ในหอุรเติมบรอแปลมหายบรอยันรับแปลมให้เติมบรอเลอะเงยเต้ยตันตุกระบินลงจีอยังกรีนกันนงเกียงควานตึงบรอดังจารควานตึงบรอมาตันตุกุกเวียดนามจารตะหลักละรับแรมแฮมโปรเตอร์เปอร์เบลเกลตันเนอุรเติมโปรเกลไอเจนนอเฟิงไอเจนโปรเลสไซเยฮันไตรวาโปรเลสเติมบอลลันเบียเกนฮันกรับเกลเติมโปรอัมปอโปรเกมาอันเวฮุยนักเกลเปอร์เกลตันเนอุรงันติเอเนอุรตุงเติมบอลฟิกเติมบอลเนมโปรเบฮันกึดเตียงหนึ่งนอมให้ไอเจนนอเฟิงโปรเยฮันนักแกงจังนอเอียงแง่เติมตรองอินเทอร์เน็ตดิตนังหายามปอดลังประอุรจารกุลจะเปิบหอยนักประตำกุจเจระอาร์ปฏิกุลจะมัตรโบบระกินันเกลงกระเจินประตองอินเทอร์เน็ตยังระแงตาในอุรจันก่อนใส่เอ็ดตุบัลแอนก่อนเจงเปิบหาวเทฟไฟจังเรากรับตรงใหม่ตึงเติมทองฟัลบอนมาทดเบอร์นังบาร์ยัดพามแขปรำต้อยนังไปยัดแขปรำกรุ๊ปเกษมลังโปรไปเบอร์ฮีดลังโปรเดมระจารตะลากสากจอมเฮจตาโปรดับปรับเดอร์ลองยิเรียมตุมัดบาร์นำบาร์ยัดโปรตากรับตุกอันตำรอง
0: กรุ๊ปเกษมลังยิรในเดอร์โปรลำขุนนักเบอร์กรับตุกฮีเรียมเติมโปรมก้อนเจียงปูนปุ่ยยาวนักกังกังยังเอรังแงดับปรับนุ่มกรับปูนปุ่มนอเติมฟังเดอร์ลองยักันระลังล่าดึงตุนตาเดอร์ลองตุกตาดีโกโปรนายมติยันก่อนใส่เรียมระยันแอกันเดิมเกินกรับตุกฮีเรียมระวิกเกษมลังกรับปูนปุ่มนอดับปรับเติมฟังเดอร์ลองไปดีลำอันเอียงกัลสักยันตาคนใส่สักระลองตานังแคมรตอมเดอร์ลองเรียมตัวตะบาร์นับบอบจะตะพร้อมปราคุยลำนักแอเอียงดูเรกลมอะไรจ่าตานังตาบาร์นังบินังมัตตามวยตู้ตานังมัตตาบาร์แคปรอมจ่าตะลักแก่ไปจะปรำบอปรำเรียงนอคนใส่นักยิ่งนันมัดสักสักระลองเติมจ่าแก่ดูมปอกรุบสักลังระลองตาลับปรอจะตะปวนตุกอันตำระลองดังงัน
1: ตันตุกเตวดนักสักจอมเฮยแฝรวังตุกบอลเกาะตามฮิตหลังประกาศแฮร์แอบดังสักจันยันเตวดนักจางจ่าตะลักเจียมก่อนเจงเปิดตู้อันเตรียมอันกึศเวิงเปรย์หยดยันร้อยนอยนหับเกลดีเอตุกดำบอลเนมปอลเบจิฮันดำบอลเตยกเติมจ่าตะลักนำบริยาปรอคันปะเฮงนอในหวยเรียมจิงในกูปรอในเลอปรอเบอตูปรกาลแฮบอนลันเบอตูปรอกระระอารในปนลันกรับตกสาฟัลระเดินมัดขวาบอนในนายกำลังเตยอันช่วยเดินนอปอบแกมให้ตำเจาะตึกซอยอันกึดเฟืองเปรตะปรอมก่อนจิงหยดยัดด้วยนอยยาวเกร็บนุยซักลับตุบัลหุยตะปรอตะเวิร์ดไนซักจอมเฮยแฟรวังรอนรำบอนตะเวิร์ดไนซักจอมเฮยรอบรีแตกนับกันมัดลังกึดนาอันติปอร์กูลยันในปนลันลำหุยนักหยดยัดด้วยนอยยาวนับกันติเอปุเนมปอลเบงันเอจิงเน่นตึงซักตะปรอันติปอร์ลำอันลำรอกรับตุกกึดเฟืองนักจังด้วยนอยยาวนับกันเปิดกรับตุกสะวัลเติมจารเบอร์นางมวยแข่ป้ามัดอวัคซีนแกงจังนกับจีเยอะองค์ทือสกอนเบอร์กมันฮัตไปเวมบราแกตับแกงจังกับจีหุยรันตุนโปรมัดไปนำเบอร์บุญเจปรอเบอร์ฮิตลังประตะกินอลาจารตะลักจิงเบิร์นเติมปูนตกจารปุกลอร์เติมลาจารเตยหุยลำนักเปิบตับแกงจังไอซอสกปรังวัคซีนฮัตไปเวตาก่อนใส่อุรมัดมวยนำเตเติมประตับแกงจังกับจีเยอะเบอร์กนุกนา
0: วัคซีน HPV โดยกันกรังกมานกบจี HPV นอกบจี

0: ลุงก็คุกคมได้บนสร้างและดันบินกับกาเปียงได้กำดิ่งลังหัดรำดวงรูปของแกลดเดมังระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปตักลักและหัดรำดวงรูปในมอตุมตาสนัยกับบินกันงิดแก่กำดิ่งกยาประคิมตัวในงาประคันนำเราและดันลิมรอมโรจารตักลักตาตัวกับเอียงขวาหัวดวงยันจันจารฟุกบินเนกตำนาจวชื่นหักมือดุมวัดหัวดาวยืนเบรฮิมอาฟัดดานทนใจประตอบลุนำบิมพลลานงาประคยัวกับพ่อได้ลักกระเซียมกล้องปราบประเพมิตรไกลไปลงรวยแฮมสหราเกิดเล่าทนใจประตอบลุนำลุ่มไม่เต็มเดียกริ่งตากระปุยกริ่งเอติยังเตสะนำกาจารตักลักบรมลิมร่อมในตัวบังวะคนตมตัดนั่นสนัยเอาก็เรียตัวพลัสปันลานิมาก็นึงกิดแก่กำดีกิจารกลายกันเสียมต้นเด็กงาบรักนำเรามลิมรอกแกลมาบรอดันมลิมรอมโรจารตักลักมก็จีนลักแกลกับเป็นตาลซาทนแต่ประตอบลุ่นนำก็ยำกระเสียมกลางปัดพอตัวตื่นเลยงาจำตรนรวยมาปลุกจุกมึงบัวจึงตรีลำไม่มามลันเกาะทนมกลำตรนหัดรับรองาพ้นลำเรมลันเตะนับดองชี้ลุงเหวินมิงเชียดลำตุ้งดังควากระนงประดังจารควายปูลเปลาควกหอยจารควากระนงประเกตกายเกรดลังไกลกบินนากบินมอตุ่มดองชี้กาวเตหัวอันลำตุ้งดังกระเองควาเกตกายกระนงประดังจารควาหอยดองยันเซนจารดัวหูหุยนุ่มกับลำตุ้งอึงดังกระเองควากระนงประดังจารควากระนงประสันจีแอจารเอซังกรีเนียกระนงกระเองควากระนงประดังจารควากระนงประมาจันตุกวกเวียดนามจารนุ่มดงจีลำกระนงกิดกายประดังจาร
1: ลำไอ้แมมลันโกทุนตัวไอ้ปอตะปลุกนำจ่าตะลักลอยงะดำตนโรไอ้มาปลุกกระจุ้มึงโบจินตรีกระดำประงะนำกระกระดำกระยำงะกระประกระมันเลยกระประกระมะกระรอยมงกล้ามหนึ่งทางบรมเลยพร้อมโรมอลปาวิทลูปุตุตื้นยมพันเอโนรัมอารมงแอมกราลอยลันดิงตือตุสปันปลุปะกวัดตัวปลุนำกระเด็จตุเอโนรัมอารงแอมกราตุจิงมอลตุปันปลุกวัดนำปลุสปันกระเด็จตุตึมกระดับหนึ่งเลยพร้อมโรมเซซีกระดับหนึ่งเราเกรเพรัมอารนกกระเดากายปรกนาเกรกันเฮาไอโอซีปายวาอิกจับจานแตงแรกมรอหันเทาสปันประงะพร่องกะไกลกะเช่มตัวมันได้มาประกันหอมเราเล่นอันเลยมรอไกลมาประมันไปทางอันกระตุนละงะอันดับประมันนึกปนสร้างเรียมประมันเลยมรอมโรกะย่ำโตมแปลงในไปยากระดับนังเลยมรอมโรกะกันวะตุเล่นอันนึกปนสร้าง
0: เรดอปลสปันลานิมาตีสังรามโตเรมประกดิจารจารตักลักกันดังกิดกายประดังจารมก็มจิงกลายเป็นผลอตุมพอเรมดังเท่าเกิดกนัดรุกิดกายประกันวะเกิดสะทุนใจเบดอปลนำนาวเตนอกเป็นผลมอตุมดงชี้ควากันดังประดังจารหวยดังยันสันจารและดันพงควาเปลาเกิดตุมกันดังทารประมึงเรดอปลสปันโตเรดลอปลสามลานิมาพงกนัดรุปันประพนเกิดสะฟัลมรามมปอเรมหนึ่งเท่ากับประกดีจารนุ่มหันใจลันดังหันระเพนกนุกนาแกลมกรัมเดียประดังกันงประสันจีแอและนันในปุริยาไปตอนนั้นตัวเรียมละเฮิมเท่ากับหันระดีขยารลาจารและนันเมืองจารมึงก็พองหันระตรวนเตนุกับเป็นปรองเกิดปลุกปะเมืองดังและนันหันระตรวนเตนุกับเป็นปรองดังโบจารเกิดทนตัวประตัวปริมาตัวปลดลบลุบลอรำเตโนเป็นพ้นดงชี้เหวินถังหายลำกันนังกิจการประดังจารความกอมจิงประกนวะลำกันนังประดังจารหล่อมยะตัวแรมในกันยำดิหนังทอประกดีจารหัดรำมินคนหัดเด็บจากยาวดิหนังทอกิจการประกนวะเกย์ปลกนาดุกสะฟัลมังนันรวมกวบลอยงาถูทื่นตุ้มหัดรำจุนมังจุงเอื้องและลันมังจารโยกวบผังประดีกยาเกลินุกมเรา
2: อีปลมาเพราะลำหอยดงเงินสันจารมังดงจีฟุกบินเนกตำก็ยังควาหอยดงเงินสันจารบายลานิเล่ามรณาจวัดชื่นหักมือถึงตัวทิกวางฟุกควากระนังเกรดลังแกะดอกยืนเรือลงรองลันจารตักลักสังยืนลองขันสะฟูหัวและดันสังยืนลิงเซนสะเซนหัวเรียกแหลมอักฟัดดานทนใจประตอบลุ่นนำ
1: ตีทุ่มนกนาจวัดเซนก็แองควาหอยดงเงินจารฟุกบินเนกตำไอ้มือพุงดอกยืนจงกลายอักฝัดดังหกอักมิตรทางนั้นปุ่มนี่กลายรูมึงพงดาวยิงหังหัดรำดิกยาประคณะกลายติปันธาเล่นอันกรามดิกลายกลุ่มกบจีจังย่อยนาลำเริมลานไอเกาหมังมวยลำเริมลานติดนับพงดาวยิงกระตินรำปิดลำสะลอยงะจากประบุญช่างประคมาไอเตรูมกบ lâm kèm đi kìa bà kèn hoa tì chàn tạc lạc là chà chăn lên ăn cụm là lạch mpít mpít là kè tím nọc loài đạo là chắc kè kè rù mừng khoa chà lên ăn buồn rừng mà kè tên eo lạch nữ buồn sang loài đạo dương kè tên đi mla kè nè kru chạc dâu hà tiếp chắc đạo xem
2: Hiệp hội mà bọn làm cân nặng bọn đáng hội đồng nhân dân cân nặng bọn mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Tây Hòa, bọn nào chọn chừng được nhiều lần, hãy mời các em ác vật đán thuần dương tuổi bồi mai tuổi của chụp lúc lơ cật luôn thuần tuổi bồi đọc lúc năm tì tụm nốt lệ đạo dương làm xã. Tì tụm nốt nào chọn chừng, hiệp hội hãy mời phong đạo dương trường các em ác vật đán vợ hoặc lại hợp ác ở cùng quốc. Qua xã Tây Hòa bộm đi tùm kẻ trùm quốc, mừng tùm nốt lệ đạo dương, làm bọn rụt lòng bàm đi buồn sang cả nạp nhai. Mừng cảm đi kẻ cùng quốc chỉ chàng dưới na, lệ đàn cảm đi bọn con hoa kẻ tìm ta làm xa. Mừng biết là cơ tùm nốt lệ đạo, lệ chắc lệ trù mừng phong khoa thống cả nâng thả rạp rõa. Bọn trân, bà lọc cơ tương yêu lạc nếu buồn sang lệ đạo, mừng tìm nạt con hạt tiếp dầu chắc, đạo xem hạt tiếp chắc. Mừng biết thầm hòng xa cơ tương lệ ngạc tùm hạt rạp rõa làm buồn sang. Lại cho chương hạch mươi tùm đốc lệ đạo dương, bì kèm ác vật đán, bì ta lắc lệ ru mừng tùm cư lập rõ đáng, cần ông bọa sàn chị e, hòng lệ đạo, mì ca tăng lệ bì lì rập lạ vắc cần ông bọa sàn chị e, hòng tùm đốc lệ đạo làm xa.
0: Cần ông bọa sàn chị e xa Tây Hòa, bà ông gồm bếch hòng cần ông kết lăng lệ lệ ngã hạt rạp hên của nô con nà chàr, ông gồm chinh lệ cả bình bỏ rèm để nâng thảo hạt rạp hên của nô con nà. Mrom serum kra ka diklem de bun sang ke pul kona drum de ma pro kona kona let nam de serum kra ka diklem de bun sang ti tum lu bun lam sa
2: te no ka ben tum de na rem mo la kona drum tum plang pro ka dichar pak plang tum nai phun serum kra ka diklem de bun sang ndum han ra pen kona kona nam trun yo tum hom prom serum kra ka diklem ma lam bun sang bọc làm nách tụ mạ kèm rau, kèm đỉnh mỡ viêm cả phun, mò kèm bó, bè hầm kèm lưng nách viêm chưa ai tiê tùm ná, mò bọc kèm bè tìm xe đầm kèm bàn mạ. Còn nọ rùm tùm plang bọc kè đi chàr, lọ hầm thò tùm tà kèm tùm mò, bè rù cầm đi nọ rèm, thò sang kèm hên nách xe đầm kèm lùm thêm tà kèm mò, làm buồn sang. Mà người tụ hẹp này,

0: เล่นอันไกลนามะพระติลาจารย์ตัดอย่างเงาเมืองนั้นมอลำโปรใส่ปอตัวตุ้โจมด้วยหมอกไหลหมเท่าประมาลำนั้นมอนตัวตุ้นำปลุกโจมด้วยนามะพระติลาจารย์ตัดเงาลอยชีกไกลงะระกอลกะมิทั้งนั้นตึมันตะพระรูดลังปรามดิขนับยายหมอกไหลกระตือนลอยงะปราลมาลรวมจารมอใส่ปอไปตุ้กจูปลุกตัวโจมด้วยหมอกไหลรูปรักลุยประมาหึงอินโนปรักรูตุ้เราปลุกไกลปรักสายตุ้โจมนุยมะพระหมอกไหลรูแรมพระพระไกรลังไกลดับปนังกรรมนุยมะพระหมอกไหลเด้งแจ๊กรวมกบกรามดินกมะพระดับปนัง
1: เรียกบนสังเลตันบิงกับไอเตสักทนเลยงะแกลปิหมอกนังพระสังจีแอตัวกุลนกงามกระหรำอาร์เกลสะลำจารตักลักเซติมิตจิงนกปิมเรียกไก่จับรังมกรับดิกนังพระสังจีแอตัวแกมเห็นหอมเรียกบนสังพระงามกระหรำอาร์กมเรียกบนสังบรูหมอกแกลปรมารมลิมเราและนันตุตื่นไอโลติเรียกบนสังขังดกซุยอมตะเฮโรยบัดลูบลืบยงงามกระหรำอาร์เบดาระในเสร็จนาวกนกงามกระหรำอาร์เด็กเกอหมอและกนาดูหอร์ฮาร์มตมพลังและนันหมอกและดูเลยจักดมรำอาร์หมอตัวมาและดันงามกระห้องแกลปรมารกลำงัดก็ยวนนันด้วยบนสร้างหมอกและตัวเอ่ยตีและนันเดเห็นแกลดาวกันนั่งห้องกระหนึ่งประกนกนา
0: เตยปิมกบสะตุกมันจานตักลักตัวมลูกไหลเลดลันกระดับหนึ่งมะพระเปียตีงะโยซีไกลแจงลำไกลมะพระสามดีกระตั้งจับผ้าไอปูลกนัดรูปนิมะพระมาระอิกจับไกลงะพระตีนกงะมกระรำอารนกมะพระปรึกหมอกไกลรูงะมกระปรองกระจับหมอยับกระดับหนึ่งยามเราพระงามกระรำอารรูเล่มนิบวนแสงเล่นอันกนังพระตุมกรามเนียมไพลเอลิกเชมตลังตึมกลัยมราวมรอแบอันที่รอยมองตกกลงามกระรำอาร
1: ก็น่ารุ่มเด็กกระตังมาประสะนกเซนันประงามกระหรำอาร์หมอกแกลประมารกลำงัดมดิบบนซ้ำหมอกแกลมต้มพลังประงามกระหรำอาร์กลำงัดเอลิทอสังพร้อมเมทารำอาร์เลกระดับหนึ่งรอวีเอ็นเอไอดีมเก็บกระดมและรวยมงและดันหมอกแกลประมารเฮนกับไฮโลตี
0: อันแต่ละรอยงะนกปีโมกนังประสังเจแอตัวกึลลูกุณะตุมองจับพาวิทนกมะพระหังพระกลำงะไอปูลกุณะตุมะพระตีตึมนกงะมกระรำอาร์มารงะและตุจิงพระจำเราอมอยกนังพระงะมกระรำอาประมาดุจอ้อกนังพระสังเจแอละจิงและนกสุรเกมหำนิบวนสังมดิกตังเห็นลำไกลมะพระ
1: ตอบโมกนาดูรวมตมปลางของไกลโหรหารงามกระหรำอารปรามาระบากและเลจักกำเดือบบนสร้างผ่องไอเตียไกลตัวเอิมเมือบบนสร้างไกลสะอายมังกนาดูนกงามกระหรำอารฟาแอกาวเกลกระตือนเสียระไกลแต่ลานบอมเดนังเท่าประกนวะไกปวลกนาดูด้วยมะปรัวห้องหัตระกันยำงะเปียมเดือบบนสร้างเรมาปรัวบุหมอกแหลมดิ่งมือหมอกไกลตัวเอิและนันหมอกไกลดาวกันนาง
0: ไปทางตึมกะไลคิดกะตื่นลำพระงามกระรำอารกะยำตุ๊ดดีกะไลมะพระกะยวากำนิบวนสร้างบรึกรอยบรึกมอกะไลจักเห็นวาลแอกาวเอมทื่นกะไลรอยงะอันดำพระลุวาลพระบวนสร้างลันมะอัดเด็กไพรแปะปักปรองเอลันกลงโรไอปัดมกราปิมแซมวาลบวนปรองเล่นอันดีกะยาพระสินทิงรอยงะอันดำพระในลูกวะไซมนิบวนสร้างจังเด็กลันปักปร่องตึมกระเด็จเอลันนาวกะเอนาวแอก้าวมกุ้มจิงบุญปร่องฮิวเอปัดจิงนกเซมอักกะพงต่อยงวยฮิวสันทังและนำดีกระตังกรามดิพระตุมกราลำซะไกลปราลกระตัลลำพระรูมนิบุญสังดิกยามพระตุมกราปรามจิงและนันงะตุจิงไกลรูมตังตึมพระพุนเมาไกลตุอือเกรมกลางไกลดับนางบุญสังกระตังกระจับ
2: sự đồng thuận người dân
0: ti val e cao nếu bọn sang đạo khả năng lên ăn mang 10 ti cơ cây mạ pra mừng cơ năng pra sang chi e tua kul mpit thang ăn val e cao lọ đinh ti cơ pra chalm ka eo chak cây ru cơ nhằm cơ tên đi năng đi cơ giam pra tùm kra cơ lên hên lâm rơm lan tị nạp tùm bố tụ tùn e tê sa thôn loài ngạ cây bì mô cơ năng pra sang chi e tua kul bị ta lê กล้ากลายคิดกระตือนมังประดังกนังประสังเจแอปุริยาจารตักลักลำกลายกรามดิกนังประสังเจแอมะประตุตื่นกระลืนเห็นมังนั้น

0: งะนำกละกละดักกันยำงะกละพระกละมเนกละพระกลำมะกละรอยมงกละมหนังทังบรมเลงพรมโรเมาปาวิทลูปุตุตื้นยมพันเอโนรำอารมงะมกราลอยลันดิงตือตุสปันปลุปะกวัดตัวปลุนำกระเด็นตุเอโนรำอารงะมกราตุจิงเมาตุปันปลุกวัดนำปลุสปันกระเด็นตุตึมกระดับนังเลมโรมโรมเซซีกระดับนังเราเกรเปรำอารนกกระเดากายปรกนาเกรกันเฮาไอโอซีปลายวาอิกกระจับจานแตงแรกเราหันเท่าสปันประแงพร่องกระไกลกระเชมตัวมันได้มาประกันหอมเราเล่นอันเลยเราไกลมาประมันไปทางอันกระตุ้นละแงอันดับประมันนึกบนสร้างเรียมประเลยเราโรกระยำโตมแปลงในปลายวากระดับนังเลยเราโรกระกันวะตุเล่นอันนึกบนสร้าง
1: เรดอปลุสปันลานิมาตีสังรามโตเรมบรอกดิจารจารตักลักกันดังกิดกายประดังจารมก็มจิงกลายปิมพุนอตุมพอเรมดังเท่าเกอกนาดุกิดกายประกันวะเกลสะทุนตัยบดอปลุนำนาวติโนปิมพุนมอตุมดงจีควากันดังประดังจารหวยดองเงินสันจารและดันพงควาเปลากเกอตุมกันดังทารประวะมังเรดวบลสปันโดเรดลอบลสามลานิมาพงกนาดุปันปราพุนเกลสะฟัลมรามมปอรำหนังเท่ากับปรกดีจารตุมหันใจลันดังหันจะเพนกนุกนาแกลมกรัมดีปรดังกันงปราสันจีแอร์และนานิปุริยาเปตอนั้นตัวเรียมละเฮิมเท่ากับหัจำดีขยารลาจารและนันเมืองจารมกว่าพองหัจำตรวนเตนุกับเป็นปรองเกลปลุปะเมืองดังและนันหัจำตรวนเตนุกับเป็นปรองดังโบจารเกลทุนตัวประตัวปริมาตัวปลดลบลุบลอรำเตโนเป็นพ้นดงชี้เหวินถึงหายลำกันนังกิจการประดังจารความกอมจิงประกนวะลำกันนังประดังจารหล่อมยะตัวแรมในกันยำดิหนังทอประกดีจารหัดรำมินคนหัดติบจากยาวดิหนังทอกิจการประกนวะไกปลกนาดุกสะฟัลมังนั้นรวมกวบเลยงาถูทื่นตุ้มหัดรำจุนมังตรงเอื้องและลำมังจารโยกวบผ่องประดีกยาเกลินุกมราอีปลมาเพราะลำหอยดงเงินสันจารมังดงจีฟุกบิงเนกตัมก็ยังควาหอยดงเงินสันจารบายลานิเล่ามรณาจ่อยชื่นให้มือถึงตัวที่กว้างฟุกควากำลังเกรดลังแกะดอกยืงเลือดลงรองลันจารตักลักสังยืงลองขันสะฟูหัวและดันสังยืงลิงเซนสะเซนหัวเบรกแหลมอักฟัดดานทุนไปบดอปลุนนำ
0: ตีทุ่มนกนาจ่อยเซนก็แองควาหอยดงเงินจารฟุกบิงเนกตัมไอ้มือพุงดอกยืงตรงกลายมอักฝัดดังหกมอักมิดทางนั้นปุ่มนี่กลายรูมึงพงดาวยิงหังหัจำดิกยาปรกนากลายติปันธาเล่นอันกรามดิกลายกลุ่มกบจีจังย่อยนาลำเริมลานไอเกาทมังมวยลำเริมลานติดนับพงดาวยิงกระตุ้นรำปิดลำสะลอยงะจักปรกบุญช่างปรกมาไอเตรูมกบลำกลายดิกยาปรกนาตีจานแตกลักลายชาจันเล่นอันกลุ่มลาลำปิดปิลากระตุ้มนกลอยดาวและจักกระไกลรูมึงขวาจารเล่นอันบวนเรื่องมรากระตุ้นเอวและนึกบวนช่างลอยดาวยังกระตุ้นดิมลาคณะครูจักเยาฮติปจักดาวแซม
1: อีปูลมาเพราะลำกันงเพราะดังหอยดองเงินเซนกันงเพราะมาจันตุกวเวียดนามซาไต้หวันรอนาจ่วยชื่นดุมเยิ่มดังไอ้มวยแกลมอักปัดดันทนยิงตัวบอยไม้ตุกจุบลุกเลิกกัดลงทนตัวบอดอบลุนนำตีตุ่มนกเล็ดดาวยืงลำสะตีตุ่มนกนาจ่วยชื่นอีปูลไอ้มวยพงดาวยืงดวงแกลมอักปัดดันเพราะของแกลมอักเขากลมกวบควาซาไต้หวันปมดีตุ่มแกล่ดุมกวบมึงตุ่มนกเลดาวยองลำประดูดลังปามด้วยบนสังกันับใหญ่มกรำดีแกล่กลมกวบจีจังอยู่หน้าและดันกรำดีประกันว่าแกล่ตึมตาลำซาเบลากระตุ้มนกเลดาวและจักแกล่ดูมึงพงควาถมกันนังธารปราบนเรื่องบราลกระตุ้นเอวไล่ด้วยบนสังเลดาวดิบนาคนหัดเด็บเยาวจักดาวเซียมหัดเด็บจักเบธรรมหังซากระตุ้นเลงาตุ้มหัดจับราลำบนสังไกลจ่อยชื่นหักมือตุ่มนกและดาวยืงเบรแกลมอักฝัดดานบีตาลักและดูมึงตุ่มเกลประดังกระนงประสานจีแอห้องแกลดาวมึงได้กระตังไกลเปลี่ยนปลาวะกระนงประสานจีแอห้องตุ่มนกและดาวลำสะ
2: กนังประสังจีอาสะไตหัวเรามกวบเป็ดทางกนังเกรดลังไกลเลยงะหัดระเพนกนุกนาจารมกวบจีงไกลกับเป็นปอเรมเด็ดนังเท่าหัดระเพนกนุกนาเรามเสริมกรากระดิแกลมเดือบบนสร้างเกยปุลกนาดุมด้วยมาพรัวกนุกนาและนำดื่มเสริมกรากระดิแกลมเดือบบนสร้างตีตุ่มลูกบุญลำสะ
1: เตโนกับเป็นตุ่มด้วยนาเรมเมื่อละกนาดุมตุ่มปลังปลอกกระดิจารปอกปลัง

0: ผมนายพลเสริมกรากระเดกแหลมทึกบนสร้างดมหัดระแผ่นกนกนำจนยอตัวของปลอมเสริมกรากระเดกแหลมมาลงบนสร้างปอกปลอมในตัวมะแกลมเราแกลมดิ่งมือเบียมกลาพลมอแกลบไปทำกลำกลึงในเปลี่ยมจู่ไอเตียตุ่มนะมอปอกไกลไปเติมเสริมกราปราดมาก็นอดรุมตมปลังปลอกระดีจาร์ล่อหอมทอตุ่มตาแกลตัวเมาไปดูกำนิดหน่อยแรมทอสั่งกระเห็นในเสริมกราเลมเทมตาแกลเมาลำบนสร้างมังกรตัวแรมในรุมควบกรับดิบวนสร้างหากรมควบและนันทารกระเปรดอปสปันมลานิมาตีสังหระเกิลตัวแอตูลกันนังประเอจาวตักลักก่อมจริงและเรยปิมพุนมลานงาพระกายวกระพงได้ทุนตัวประดอปลุนำ
1: มลานงาพระกายวกระพงได้ทุนตัวอีพอตุปลุนำมอนอนแอลฮัดเดมอักไอดับไอนางมอมตุนงะมึงรอยชามลันนำตุรอยหลอบลุ่มลันนำกิยำดิกไหลเท่าช้างบระกลำงะมึงตึมกันดังถามพระเอโปเลยาเล่นอันชี้จังนิบวนช้างลำพระเกรดแรงต้มจวดเล่นอันรังกังกะเดลักดิลุ่มตาพระรังกังกะพงเดลักลำเอลันอินเทอร์เน็ตเปียกไหลดับนางกะพงเดลำกือลินุกเลมรอมโรจิงนิยำในเลมรอมโรไอดับเอนางปีแจ็คปีลอยแงแจ็คประเกรมกลางกระพงแดงลักตินกปิมพูนกำลังพร้อมโก้มจริงดบเยอะและตุปันปลุกไอมาหนุ่มดังกระพงแดงแรมพระบุญกนับ
0: มังเรดอปลสปันตุเรดลอบลุ่มลานิมาเอปุลกระเซมตำรวจเล่ามังกำลังประสังรำอาร์และดำตมจดจาระตักลักมังก้มจริงไกลกระเซมตำรวจประไปมิดเกอไกลไปลงรวยแรมสหรักเล่าทุนตัวบดอปลุ่มนำตีตุ่มนกไปลงเอปอลกระเซมกลางบุหลักละปรอประไปมิดก็ไกลไปลงบังตุมสังระลำปรอมกอมจริงหัดรำในงะปรอเกรียมกลางและดับเป็นนางประไปมิดยาเป็นนมอดุไปลงและดันเฮิมเท่าและกลางตุมพระอารยตุ่มก็ไกลไปลงก็พองกนาจุแนมโตและดันหัดได้แรมพระเงากว่านั้นเอวมทัวระยับสังระนาเน่ากระเซมกลางดุแรมดังยัวประไปมิดรำกลางไอเล่าตุ่มไกลจุตีเมาบาไกลจอกมักไปปอได้แรมพระให้ตายเตียงามกระไกลไปลงไกลไปลงรถแรมสังหระเกิดเล่าทนตัวประตูปลุกนำกลมลาบรามกอมจริงลำตัวรวยปลุกซาและดันปลุกตัวมันนำจารดักลักมดหลับลุยใหม่ปล่อยใหม่ตุ้จูหัดได้ไปลงกลมจารใจมอใส่ปูลกับพลังไกลไปลงห้องนำปลุกปะโนกไปลงพ้นหิมาปลุกหิมะโนกไปลงครับมอใส่ปล่อยใหม่ตุ้หดดุไปลงกนุปราสารัมอารและนำตมยศยาเอโอปาและตุ้หิมายเป่าโจกนาตุ้แนมโตโยตุ้มดูดลังเกิดไกลไปลงเกิดในตีวัดบนมาทวดไอปุ่นไปกุมพรมเนียจารตักลักมรอปกตัวแรมเบาะแกลเทายอมในมลิมรอมโรลามิลันอินเทอร์เน็ต
1: ในจริงกลายลอยงาดะพระสะพันก็กลายตับเดิมเนี่ยไกลเล่นอันเซมกราตึมกลายใจหมอโยต้มหังพรมเนเล่นอันแดลักกริ่งนิยอยแบะเล่นอันกริ่งจืดแซงอันตุแรมในกุมจริงลำตัวร้อยตึมนุ่ยนาแรมหมอแรมเละกลายพระยอมนจมเลมรมโรมนจเจระกลมเรามนจกรากลมตมแปลงจากแซมลำอิลันอินเทอร์เน็ตมนจกราวิดีโอดุดแปะยัวกะพร้อมตมแปลงลอยมนจมเลมรมโรลอยมนจกนำเราลำประเจมกราประปวงแงมนจตับตึมรูปและนันนจเลาะแปมทุแปะยัวกะพระพุมเน
0: ก็ยำปากและดับเป็นนางลำมิลานในเตจเองดุกันสัตว์เกรียมกลางและดับเป็นนางรวยปัดลำลันกลุ่มของอันจารตักลักมุงกบและห้องกระนองเพราะสังเจียกริ่งนางเงาะจารนกเกรียมกลางและดับเป็นนางเฮลันในเตจเองมุงกบจริงและเฮปูลนาวกับเซมตลังมุงเซมกราดมิลานในรวยปัดกันเฮลันในเตจเองจอมเดือบบนสังปอกลำจารเอเดลกะเซมตลังกลุ่มจารอันทุกหมอปราบโลปะเฮลันเดือบบนสังจอมปอกกันเฮลันในเตจเองมอกและหัวฮิตเตอร์กันเนโรกองอันจารมอมกอมจิงเบือกางและตัวปราบลบไปลานจองป๊อกมอลำตุ่มปอสะตุยอันบักโอลอนตุยอันนามวัลบิงเกียนและดันวัลโฟเอียนเฮงเอากว่านั้นเรามอตัวไอลามเดือบนสร้างจองป๊อกมอปังและกังเฮิมเทาและดันตุ่มปอสะลายนันงะและระกุลกะมามอเบรกานิโรเอเดลเรียบรอเบือกางดุกันซาดเกรมกางและดับปีนารุยปัตลาเมลันกลงเจ้าและกกระนงปราสานเจียแกะเกลียและดันกำคืออมอเบรกานิโรตะตันกองอันบรามกวบกับจับห้องนกเรียมกลางและดับปีนางเฮลาในแต่แจ้งและดันห้องกันนงปราสานเจียร์มันได้กระตังปรากระเซียมลังมันเซมกรามันก่อตืมกาเมราไปหมารูปมันไปตอนนั้นหล่อปึกกลางปังกังเฮิมเทาบากและดับปีนางเกยแต่แจ้งเฮลา
1: ลำลันปะทนตัวปอตบโลนำนกเฮิมเท่าตัวประมาจานตักลักโกมจริงเท่าคือปักพลังกำเนิดหมอกอะไรรูปรักกยวาลุยประมาเท่าคือเฮิมเท่าตัวประมาตีตึมสะตักเฟยกรงอากรงปงและนันซารอยกระเจ้าเฮิร์นประมาตีสังระเก่าดังตักลักมิดทางนั้นดีกระตังไกลปักพลังเฮิมเท่าประมาลำลาจาร์เล่นอันไกลนามะประติลาจารตัดอย่างเงาเมื่อนั้นมอลำโปรใส่ปอตัวตุ้โจมด้วยหมอกไกลเฮิมเท่าประมาลำนั้นมอตัวตุ้นำปลุกโจมด้วยนามะประติลาจารตัดเงาลอยซีไกลงะระกอลกะเป็นทั้งนั้นตึมตะประรูดลำปามในกระนับยายหมอกไกลกระตุ้นลอยงะปราลมาลกลุ่มจาร์มอใส่ปอไปตุ้กจูปลุกตัวโจมด้วยหมอกไกลรูปรักลุยประมาหังอินโนปรักรูตุเหล่าปลุกไกลปรักสายตุโจมนุยมะพระหมอกไกลรูแรมพระพระไกลแรงไกลดับนางกรรมนุยมะพระหมอกไกลดิ่งจักรุมกบกรามดินกมะพระดับนาง
0: เลือกบนสังเลตันดิงกับไอเดสะทนเลยงะกลายเป็นหมอกนองประสันจีแอตัวกุลนกงามกระหำอาร์เกสะลำจารตักลักสเตมิดจิงนกปิมเรียกจับรังมกรับดิกนองประสันจีแอตัวแกมเห็นหอมเลือกบนสังมรงามกระหำอาร์กมเลือกบนสังบรมหมอกแหลปรอนมารมลิมเราและนันตุตื่นไอโลติมเลือกบนสังคังดกซุยอมดาเฮรวยบัดลูบลืบยองงามกระหำอาร์เบดาระในเสร็จนาวกับนกงามกระหำอาร์เด็กเกอร์มอลและกนาดูหอร์ฮาร์ตมปลังและนันหมอกและดูเลจักดมรำอาร์หมอตัวมาและดันงามกระหองแกลปรมารกลำงัดก็ยวนนำที่บนสร้างหมอกและตัวอื่นตีและนันเดเห็นแกลดาวกนางหองกนงประกนุกนา
1: เตยปิมกบสะตุกมันจานตักลักตัวมลูกไหลเลดลันกระดับหนึ่งมะพระเปียตีงะโยซีไกลแจงลำไกลมะพระสามดีกระตังจับผ้าไอปูลกนาดุมในมะพระมาราเอกจับไกลงะพระตีนกงะกระรำอาร์นกมะพระปรึกโมไกลรูงะกระปรองกระจับโมยับกระดับหนึ่งยามเราเพราะงามกระหำอาร์รูเล็บในบุญสางเล่นอันกนังประตุมกรามเนียมปลายเอลิกกระเซมกลางตึมกลายมเราเพราะแบ่งที่รอยมองตกกลงามกระหำอาร์
0: กนัดรุมได้กระตังมาประสานนกเซนันประงามกระหำอาร์หมอกแกลประมารกลำงัดมดิบนซ้ำหมอกแหลมต้มปลังประงามกระหำอาร์กลำงัดเอลิทอสังมรอเมทารำอาร์เลยกระดับหนึ่งมรอ VNEID มเก็บกระดมและรวยมงและดันหมอกแกลประมารเฮนกังฮิโลติ
1: อันแต่ละรอยงะนกปีโมกนังประสังเจแอตัวคืนลูกกนัดรุมองจับพาวิทนกหมาพระหังพระกลำงะไอปุลกนัดรุหมาพระตีถึงนกงะกระหำอาร์มารงะเลตุจิงพระจำเราอมอยกนังพระงะกระหำอาร์ประมาดุจอ้อกนังพระสังเจแอละจิงเลนกสุรเกมหังนิบุญสังดิกตังหินลำไกลหมาพระ
0: กอบโมกนาดุรวมตมปลังของแกลหัวหางามกระหำอาระประมาระบากและเดชะกำเดียบบนสร้างของไอเตียแกลตัวเอิมมือเดียบบนสร้างแกลสะไอมังกนาดุนกงามกระหำอาระฟาแอกาวเกิดกระตือนเสียแกลแตกลานบอมเด่นหนังเท่าประกอบนวะไกปวลกนาดุด้วยมะพร้าห้องหัตระกันยำงะเปียมเดียบบนสร้างเรมาประบุหมอกแหลมดิ่งมือหมอกแหลตัวเอิและนันหมอกแหลดาวกนาง
1: เป็ดทางตึมกลายคิดกระตือนลำพระงามกระรำอาร์กระยำทุดดีกลายมาพระกยวากรรมนิบุญช่างบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมอกลายจักเห็นวัลเอกาวเอ็มเทิร์กลายรายงานดับพระพระลุวัลพระบุญช่างลันมะอัดเด็กไพรแปะปักปรองเอลันกลงโรเอปัดมกระปิมแซมวัลบุญปรองเล่นอันดีกยามพระสันติงรายงานดับพระในลูกสายนิบุญช่างจังเด็กลันปักปร้องตึมกระเด็จเอลันนาวกะเอนาวแอร์เก้ามุกจิงบุญปร้องฮิวเอปัดจิงนกเซมอักกะพงตัวเองไว้ฮิวสันทังเล่นอันดีกระตามกรามดิประตุมกราลำซะไกลปราลกระตาลลำประรุมนิบุญแสงดิกยามประตุมกราปลามจิงเล่นอันงะตุจิงไกลรุมตังตึมประพุนเมาไกลตุอื้อเกรมกลางไกลดับนางบุญแสงกระตังกระจับที่ว่าแอร์เก่านิบุญแสงดาวกนางและนันมังเมย์ที่เกิดกลายมาพระมึงกำลังพระสังเจแอร์ตัวคืนไปทั้งนั้นว่าแอร์เก่าเลาะดึงที่เกิดพระจอมกะ เอลจักกะเลรูกะยำกะตึมดินังดิกะยามพระตุมกรากะลืนเฮนลำเริมลันตินับตึมปุตุตึนเอเตสะทุนลอยงะกะไลปิโมกะนังพระสังเจแอตวาคึลเปตะและกละกะไลคิดกะตึนมึงพระดังกะนังพระสังเจแอปุริยาจาลตักลักลำกะเลมกรามดิกะนังพระสังเจแอมะพระตุตึนกะลืนเฮนมึงนั้นเองามกลามกลึงปุตุตึนมอปาเวทลอมดิกลายดาวกนางกรามดิกนองพระสังเจแอซิดเอมิดจิงนอกตึกกนางบิดรัมสุรเกมและอันมะพระกยากรรมนิบวนสัง
0: เอิ่มเดียบวนสังและดันดิงกับเมืองดิงปลุกกระกันนอบายัวกระดับหนึ่งรอลำอินเทอร์เน็ตลุ่มไม่เต็มเดียกริงตะกะปุยกริงเอติยังเตสะนำกาจารตักลักบรมลิมรอมในตัวบังวะห้องไม้บานถิ่นเตือนเดียดอยู่นาซาวหัดเต็บเตี่ยบนไกรกระดับดึงรอมโรอมยกนองหล่อมอแรมในปลาณาซาวรงรถมระดุจโอเบต้าลอจิงสากแหลมเดียประกักมอปาเวตเหตุเกิดจากเหตุเต็บเกิดเกาะไซและนั่นปิมลาแกลเท่าตัวบังหะเกอลูกว่าแซมกัน
1: มึงนกมาลูมตามเพราะอมมอปาเวตประกักเหตุเกิดจับอมัยบานถิ่นเตือนส่งดิกยานและปลาปลาณาเยาวรองรัฐมรายลำลันกุไซโปอมอยกกะนังเกรกรุนดุจอไม่ตื่นละเท่าไปยากระดับหนึ่งเราไปตัวเรียมในปลาในเยาวรองรัฐมรายปิดหังลูกกุไซมกันกระยำปิดรัมกรามดีกระไรติบ
2: thấy cái trang mạng xã hội phát triển á.
3: Ở đây bà dùa có rập nâng rau làm internet bèo bì mù râm càm phàm nạch bà nà dâu rôn loạt mù rai chăng cơm đùi hình căn tùy rèm lệ nền đi kì dà râm bếch.
1: Mừng thảo bà dùa nạch mạng bà dùa cốp lên anh bà dùa có rập nâng rau mù rô bèo chân rèm tùy mù nùi hình căn sân anh bà nà dâu rôn loạt mù rai mừng của xài mai tuyên บริปาวิตประกาศอิกจับมอลูมลันกวดใส่ตุยรุยวิตมึงซาตุตัวกึลปัวหลอดมรายปาวิตนังอายมึงตัวปลุตุตัวปลุเอมาหลักปรักตีกรับลัน
3: มังไกลบิโมดูบังหัวเหลียลวดบาเวตเบียบตุเดินมลิฮองดมบรังะเบราบาเวตลูดไหลตุเดินเห็นเสสีปลากระเพปลาฟังเลาะปลาโซเรียงอโมดาปลาหนายเยาโรงหลัดไรบาเวตเลตุเดินฮิดาตละ
1: พร้อมดีกระตังเปียโยกระดับนังเบลมรอมโรลำไกลตุบังหัวอโมโยกระนังรูมดิปรักปาวิตดุจอเบตาลอกปอกเอลันดิกยามเรากะพุงเนกริงแต่กะปุยกริงอัตยางปุ๊นิกะหังพุงเนมนิยอยแบะ
0: หัดรำดวงรูปกระเดในมึงรักแหลมเราและดันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปตักลักมีเยอะตับในและจักกำเรียบบนสร้างและดันดิงกับเตรมดิงสังและวันในเติมตัวทำหัดรำดวงรูปไปได้

ลุมคนเอฟลานกัมปอลบลายกับลังปมนรบตึกเงยมนงเบระปมให้โตตึกเงยเย็นรบจารตึกลากมองหอแกเดิมปอลนำให้กิฮอควานตึงประดังจารแสกเสียม

0: กจอร์เปิบนับเกลติปติรงลนางก่อนใส่บุกเต้นางมวยแคบรอกษิมตังตุกตามรองจิเรียมตุมัดแบรนำบริยัดปรองตักลากจิงเบินเติมป้วนตุกจารบุกลอร์ตับกังจังไอสอสอกปรักวัคซินฮัตไปเวตะกอนไซอุรมัดมวยนำเจเติมปบเกินเดยใต้เพื่อนอนระบากันเตรียมออกใบโกนตุกสาเอฟเฟจารตักลากเวเนปลานกัมปอลดงจีเลืองเวนมิงทริสเติมตรงดังความตึงประดังจารความปอเตือนมัดคุกโหยเบจารตะลากเจสักเสมเฮจจอร์เปิมทับเกลติปตีรงลนังก่อนใส่บุกเต้นังมวยแคบรอตานตุกฮีเกิลในระบาดจันก่อนใส่เอจารสักตุเปิลแก่ดงจีเวนดิงเวียนเติมปอเกตลังประดังจารความตุตังลังประนักการะอารตึงประดังจารตุเปิลกรับความฮีประเกียวมาเบจาร
1: ตุกีเกิลนี่คือรบาดยึดคันคอนเซตจากดักลากดึงแอร์ฮอแก่ดูเฮงประจำหน่วยน้องนี่กบโรนี่หรือโรนตัวนักแรงไปเฮงประจำหน่วยนี่เติมเอ็นแก่ปอจำหน่วยน้องคอนเซย์ยามอมเติมนังแข่งดอดูนะแก่กระเปิบดองอุ่มฮอกละตุกโกตุกซาฮันวีคุยนักเลือกกลตาเปิบตีเรียมระอาร์ตีเรียมน่าโปรเลือกมก็จริงน้องเกลเฮร์เอ็ดดังสัจจันเกิลคอนเซแอเจนและเมื่อตาสักยันเยคันเปิบมินไปยังเดเกมตรงตีเรียมกลเออคุณใส่ยิ่งแก่เอิกนองยิ่งเดินเติมเปิบเรียมตระอาร์กิดหน้าเปิบดอกมุ้ยอับดักสักยันเงยเต้ยตันตกซากเสียมเฮยดองจีเลืองเวียนบินเตี้ยเติมตรงอุ่งด่างความดังโปรดดังจารความปอดเดินมัดกุ๊กโขยเบิดจารดักลักระนายเปิมขาดสักดุดไล่นองขึ้นเคยเยคันแก่เอิกนองยิ่งเดินเติมเรียมตระอาร์เบิร์กรับออมอนคอนซอตาออดูบอลเอ็นละด่างยันกันดุกนาซูมแก่เปิบเกิดตั้งกลางตันนี้ขึ้นหรือบ้านี่แรงเอสซอกแก่ก่อนมอนซอนักร้องนี่แควตรเวียนคนใส่คนเดยดองจีความดังบรอดดังจารเลืองเวียนบินเตี้ยดินละตาควาขี่บรอดเยกันนี่หรือบรอดเติมขี่เกิลนี่ขึ้นระบ้าเยกันคนใส่ยามอมจารเวเกิลตังลังนักตังกัลตาคนใส่ละเปิบขับเกินและหนุ่ยย่ำดังคนใส่กล้าเอาก่อนมอนซอเติมปุ่งฮีควาจารบนรังซูมแก่เปิบตำกริบสักดูบัลจองเดียเติมและนะเปิบเพิ่นเคอะไปดีแก่นตุกโกตุกซาตีเรียมระอากลตะกุนไซดองยี้ความดังโปรดดังจากันเดิมมือและเปิบเกิลดังลังเบอร์กรับเกิลดังโปรอัมปอบรกมา
0: ตันตุกยิงกุ้งระวังดึงนางมัดแขไปอัมปอบดังโปรอุรจารตะกลากอัมก่อนยิงโปรลำหุยนักเปิบเตยกึดโปรตำรำอุรเล่าเติมเกิลนำมาแปลมหายโปรยี่หันปอบรบินในหัวอุรลับหนึ่งนอมให้ยี่หันแปลมหายโปรเติมระนำให้นำปัจจัยโปรแซกตอแก่กรับดวงจีอียังกรีนกันนึงเกียงควานตึงโปรดังจารควานตึงโปรมาตันตุกุกเวียดนามจารตะกลากโหทิงเวนเถาเติมปอเกตลังโปรดังจารเกียงควาเกตลังตึงโปรจารตะกลากลับเปิมต้นวังนึกเลือนึกเลือดที่เปิบเปรย์กับเบะเพราะลำหินักและหอเกินอาเจนนอเวิงแต่เพราะตำรำอุดเล่าปรับยังกรับหนึ่งนอมให้เติบโตอินเทอร์เน็ตอิงกัลตาในอุรยิฮันคอนไซเอตตุบัลแอนเวหอยนักกัลเพราะเลือกเบเนอุรเติมเปราะแปลมให้เปราะยันรับแปลมให้เติมเปราะเลือกเงยเต้ยตันตุกระบินดงจียังกรีนกันนังเกียงควานตึงประดังจารควานตึงประมาตันตุกุกเวียดนามจารตะหลักละรับแปลมแฮมโปรเตอร์เปอร์เบลเกลตันเนอุรเติมประเกลไอเจนนอฟเฟิงไอเจนประเลสไซยิฮันเตอร์ระวาประเลสเติมบอลลันเบียเกนฮันกรับเกลตึงประอัมปอประเกลมาอันเวหอยนักเกลเปอร์เกลตันเนอุรงันติเอเนอุรตุงเติมบอลฟิกเติมบอลเนมปอลเบฮันกึดเตียงหนึ่งนอมให้ไอเจนนอฟเฟิงโปรยิฮันณแกงจังนออีกแง่เติมตรองอินเทอร์เน็ตดิตนังหอยามปอดลังประอุรจารกุลจะเปิบหอยนักประตำกุจิระอาร์ปฏิกุลจะมัตรโบบระกินันเกลมกระเจินประตองอินเทอร์เน็ตยังระแงแต่ในอุรจารก่อนใส่เอ็ดตุบัลแอนก่อนจริงเปิบหาวเตะไฟจังเรากรับตรงใหม่ตึงเติมทองฟัลบอลมาทดเบอร์นังบริยัดพามแขปรำต้อยนังไปยัดแขปรำกรุ๊ปกษิมลังโปรไปเบอร์ฮีดลังประเดมระจารตะลากสากจอมเฮจตาประดับปรับเดอร์ลองยิเรียมตุมัดแบร์นำบริยัดปรอตากรับตกอันตำรลอง
1: กรุ๊ปกษิมลังยิรในเดอร์ปรอลำขุนนักเบอร์กรับตกฮีเรียมเติมรวมก้อนเจียงปูนบนยาวนักกังกังยังเอรแง่ดับปรับนุ่มกรับปูนปมนอเติมฟังเดอร์ลองยักษ์กันระลังล่าดึงตรุนตาเดอร์ลองตรุตานิโกบรอนายมตียันคอนเซเรียมระยันแอกเนิมเกินกรับตกฮีเรียมระวิกษิมลังกรับปูน ើបណដប្រាប់ទៅវងទូរឡងបៃឌីឡាមអ៊ីងកលសជិនតាគុនសេសាក់រឡងតានឹងខេមរតមទៅរឡងជ្រៀមទួនតបារនឹងប្រព័ន្ធប្រជាតប្រំប្រាខួយលំណាក់អេអ៊ីងទរក្លុំអលាចារតានឹងតាបារនឹងបិណងមតាមួយទ្រុសតានឹងមតាបារខេប្រំចារតឡាក់ហ្គេសបៃជា7 5រៀងណគុនសេណកជិះណមសាក់សាក់រឡងទៅចារហ្គេសឌូមប៉ក្រុបសាក់លាំងរឡងតាលាប់ប្រហយតពន់ទុកអន្តមរឡងទាំងងាន់
0: តាន់ទុកទៅវត្តណៃសាក់ចាំហើយវះរវិញទុកបនក៏តាមហេះឡើងប្រកលហេតអេតាំងសាក់ចាំជាទៅវត្តណៃចាងចារតក្លាក់ជាមកអញ្ជើញពើទូនទរៀមអានគិតវងប្រេញត់ញាត់រស់នៅយ៉ោនហាប់កលទីអេទុកត្រឹមបនណែមពលបេជីហាន់រឹមបនតែយកទៅចារតក្លាក់ណាំបរិយប្រខេងបរិហេងនៅនេះហួយរៀមជាងនេះគូប្រក់នេះលើសប្រក់បើសទូប្រកលហេរបនឡានបើសទូប្រក់ក្រារអារនេះបនឡានក្រាប់ទុកសាវលរទិនម៉ាត់ខ្វាបននេះណែកម្មខ្លាំងទៅអានជួយដើណពបកែមហៃតាំចកទឹកសួយអានគិតវឹងប្រេះតប្រំកនជេងញុតញាត់រេះនៅយោក្រេបនួយសាក់លាប់ទៅលហ៊ុយតប្រតវត្តណៃសាក់ចំហិចវេះរវែងរនរំបនតវត្តណៃសាក់ចំហិចរប្រីតាក់ណាប់កលមិតឡងគិតណាក់អន្តិបរគោលចាក់នេះបណ្ឡានឡំហ៊ុយណាក់ញុតញាត់រេះនៅយោណាប់កលទីអេសពុណេមពលបេងានអេសជេងណេះទាំងសាក់តប្រអន្តិបរឡំអណះឡំរក្រាប់ទុកគិតវឹងណាក់តាំងរេះនៅយោណាប់កលពើក្រាប់ទុកសាក់វលតំចារបើណងមួយខែប៉ះមាត់អវ៉ាក់សីនកាំងច្រាំងណកបជីយះអង្ធឺសូកនបើកមានហាត់ពេវេមប្រាកេះតាប់កាំងច្រាំងកបជីហ៊ុយរ៉ានត្រុនប្រមាត់បៃណាំបឺបុជាប្របើហ៊ីតឡាំងប្រតគុនអលាចារតាក់ឡាក់ជីងបឺនតើមពូនទុកចារពុកឡរតើមឡាចារទើហ៊ុយឡាំណាក់បើបតាប់កាំងច្រាំងអៃសសប្រាំងវ៉ាក់សីនហាត់ពេវេតាកនសៃអ៊ូរមាត់មួយណាំទេតើមប្រតាប់កាំងច្រាំងកបជីយះបើកនុកណា
1: វ៉ាក់សីន HPV ដែលកាន់ក្រាំងកម៉ានកបជី HPV នៅកបជីអង្គធឺសុកកនតានីអ៊ូរឌូបលអ៊ីនអេកើលំហិចណកបជីអង្គធឺយេកាន់ក្រឹបណកបជីអេខេតំតើបបើបើបតំមើញអ៊ូរក្លោអេកេលាប់កម៉ាន HPV ប្រតវ៉ាក់សីនទៅណាំអេឌីជាងពលប្រលើកេងដិនបេឌីកាន់ក្រាំងណអ៊ីកលសជិនតាកុនសៃអ៊ូរឌូបលចារតក្លាក់ក្រឹបចារវងងាយទឿនគួងយេកាន់វិញឡំប្រាខុយលំណាក់ពើមឌីឡរបើខែប៉ោះណាំខតាក្រឹបទុកសាបនគិនខើដ្លាំងណលវងណប្របប្រជាតប្រណប្របប្រជាតផាំប្រាកេះមើញមតផាំបនណកុនសេអេតកេះតវ៉ាក់សីន
0: វនេបណានកំពលតាកកយវ៉ារសិតំពបណអជិងកលកេះពើបតំក្រឹបសឹកទុបលងាច់បើណោះប្រាក់អញ្ចានសកនបេបើកនុកណាកលអឹកពងហ៊ីនេះរបាណាញ់នុយសឹកតងតើមប្រលសាបណ្ណប្រកអញ្ចានហោឌូបលពមិនកើញកេះណអៀងកលហឹមទោពើនេះបណានអឹកពងហ៊ីជាឆ្លាស់ពនរបាប្រកេះពើប្រិសជាងអៀងកលហឹមទោអន្ទុកត្រំបនតំទីតំពពកើញទើឆ្លាស់ពើណោះរបាកាន់ត្រឹងអកបៃកូនទុកសាអេហ្វេចារតក្លាក់ជាទើកេះចានប្រកសកនបេតានេះរបាសិនជាក្លឹកប្រកពទីតងតើមប្រណាក់ត្រង់តកាពេកែប្រខោកាត់បៃវេះក្រាកលតេទីតងណណារកែមហៃណាក់ត្រាំងតបំណោះសេតំបេអែនហំកាភេជីងកលប្លែអេសទើកេះទូអកបៃយ៉ាន
1: េះពលានលើប្រក់លំបាក៏ងិនអេសតាប្រកាសបេទីកេះណដងទើមប្រក់ដូចសាមហ៊ីញប្រកកលតនេះគិនរបាសកលអញ្ចាន់ប្រឹកមហៃហោដោអញទើចានសិនចកលប្រឹកនេះពលានទើកលអញ្ចាន់ប្រឹកបៃទីកេះណដងទើមប្រក់លសាមកលកេះប្រក់លើកូនសេះស៊ីវៀនដោយអញ្ចាន់ប្រឹកបៃទីអៀងតូរសឹកសាក្រៀមរអាតខ្វាសាលើកលប្រក់ទាំងខ្លាំងពងហ៊ីចានក្រុបចានប្រឹកទាំងសឹកបៃទីខ្លាំងឡាស់ពងហ៊ីទាំងចានប្រឹកអេឌីតាសាំងនេះ
0: តាសាអ៊ែវែរចាតក្លាក់តែមានងួនធីស៊ុងខតាកេះតែទីបេតារបាសប្រកតងតប្រលសាជីបើទុយនេះក៏ប្រអបិញប្រកលតនេះរបាសតៃរឡាំងតែមានណាញ់នេះសឹកតាន់ចានទូរហៀងក្លាក់ប្រកពទីតងតាប្រតំហឹមផ្លែករកម្មជីហាន់ក្រាទឹងតាកអណក្រេទីអេបើណប្រកលអញ្ចានងាច់ជីហាន់តងអ៊ីទីតប្រកកញលសាណឹមផ្លែករកម្មតែមានតាមអជិងកលកលកេះទូអឹកប្រកាសតាពងហ៊ីនហាក់តើមជាបើកេះចាន់ប្រាក់បើញ៉ាប្រាក់កលតនេះរបាអញតងទើមប្រលសាតាមហឹមផ្លែករកម្មអញក្លាំងអាចិងកលងញ្ញាប្រកាសទីកេះទូអឹកបេដាមឡាប់ឡរដត្រូវទាំងអែរណោះអឹកណលប្រកញ្ញានសកនបេតនេះរបាទើមចារតក្លាក់មើញម៉ាត់5រពូ5រៀងក្លែប្រាក់អេសជឿនទូរពូក្លែប្រាក់ដាមឡាប់ពុកណាំអេសជឿនត្រើមប៉ោះគួយបរិសិនរៀង ตำจารตังแอร์ฮอแก่งแข่งบาร์เฮียงปรมยบาร์บูนเอาในโฮมไอคอลนอลประกันปุ่นนอกปรักอันจานฮออึกตุงติลอร์ตะปรอเลือกสาแก่งอีตื่นหันโตเวลำหุยนักรออึกตุงติบะบอกตุบอลไอเจนประกักติเกตูลำฮิกนอนระบาเองเกลรอนังแคตมัดยันเกลลำไอเจนปรอเลือกสาเปิดเบรกเจียงตำจาร์